0: คือเชี่ยหลักเนี่ยปวดทอสระสัดหนึ่งเชี่ยหมดเนี่ยเพียบระบอจนดุมเจียดขมัยบ้านเทระแสหนึ่งบรรทอสนองปีจำนอนมุ้ยเต้จำนอนมุ้ยจมปอกแกอภิวัตบอตตุ่มรองศิลปะสมัยตุ่มเนื้อกำปุงรีจำเริ่นชาประหากอดอ้อยปันแต่จังหวะครองประปีนี้ระบอจนดุมเจียดขมัยเนื้อแต่บ้านอภิเรศหนึ่งบรรทอปงเรียนดอลมนุจำนอนกรอยเนื้อคุมอยู่ยานติกรองกังเถื่อยุวจนหนึ่งยุวะในดีจำนวนสามสามเนี่ยเนื้อแต่ขัดคอมบุคันสวัสดิ์สวังนึกเทเรซาจังหวะรองประปีนีจีเรงรอทั้งไงโดยกระดิสระหลังยางจีริจึงจำปอสลับแป๊ะจนเจี๊ยระบอกหลวนจังหวะสกอชายย้ำระบำฮานุมานระบำเย่กราปีนี้เนื้อเมียนระบำรวมจมูกหนึ่งวงเพลงบนเพี้ยสมาชิกขนมครับสัตว์แต่อายสัมแดงบ้านยางสตอจมเนียงหนึ่งรอระเบิดคุมอยู่ยะเมียนจนดุมเจียดขมายรอกเนยเจริญจับตังปียุบจนสระเลงวปทอจุนเจียดรวมเคียบองเกิดครับหนึ่งสกรรมอภิมอริยะเพียงประมวยชิ้นน้ำกันหลองบ้านรวมจำแนกอภิเรศดำลายวปทอประปีนี้ระบอจนดุมเจียดจมปอบโอนจับปีกายบีแกนิมุยมุ้ยสำแดงสตอดจุนเนียงสันไตเจียละตะพอนิกาบุคันยางหมดจอดหนึ่งเจียหมดหนาเพียงจมปอบบรอดได้ปปะบรอดอันบันซ้อมตุพอยโลกวันงอบตุ้งประเทียนกระหน่ำการเงียระแนเซพุ่มเปรกอันเดิ้งคุมอยู่ยะติกรองกันเถอะอ่อยดัง
1: จุดนี้ก็มีเกอร์ใหม่หมด
0: มุนนุเมียนฮานิภัยซาโปรเลียบบันเต็กบดองบันเต็กบดองปันเต็กโดยกาหยกจัดตุกแดดปีรอดอำนาจภูมิเพียงหนึ่งปอดอาดามจัดตั้งบองกัดคลับนี้หนึ่งแร่ซาบันอ่อกราปีนุเนเชียปฏิกับพรปปทออรุปไปกระบองจนดุมเจ็ดแม่รูเมียนดอกบามเมียนแยะสว่าหนึ่งชายยำจิบจอนบุคัดอริยะเป็นยุ่งปลอกไมครอมในมวยหนึ่งมวยเมียนเพียบอึดละอ่อนหนึ่งสมองไม้คลังจับปีจรณาเจิ้งได้ก็บ้านหนึ่งมุกเติมไอสำแดงบ้านยางสตอดจุ่มเนียงโดยสอบไงเนกนองออกกะบนเตียนพิธีบอลประปีนี้หรือปฏิกาสำคัญสำคัญระบอจนรวมเจียดขมแสมาจึกคลับแตงแต่เจงสำแดงเนตามวอดอารัมหรือตามประแต่ประจิจวนแตงนองหนึ่งกราวภูมิเพียการสำแดงออกปิจัดนองกับไปกรอมในมวยหนึ่งมวยบ้านยางสลับปะประปีนี้ระบอจนรวมเจียดขมแออยกันแต่ขัดจิ้นแต่สนิกจวนกันลองปีนุบานรูมจำในประสอบประสายดำลายอาตักสัญญาณจนเจี๊ยนกันแต่สายเพียแนสไรเกวงสุงตวงอนุประเทียนประจำกาในขณะกรรมธิการรณะเซมิตภูมิเวียดนามคุ้มสาขาสัมปองอยู่บุจนคุมอยู่ยานติกรองกันเถอะอ่อยดัง
2: việc bảo tồn bản sắc văn hóa không
0: phải là vì những à ta sinh nhan bộ bạch thông mình men còn tại chỉ ca rạc xa tục đầm lây chắc chắc bà nội tê văn tay chỉ ca thua ôi bộ bạch thông bà bì ní bánh to rô hiên nơi khăn ông châm nôm dù vụ chôn châm nôn bà chì bọn nghiệp bê khám xâm phôn dù vụ chôn không nhu giá nâng bánh to lực cầm phô tù nì tì chiên múc khăn ông ca ọp rung sai phía nâng bình nhẹ một tên áp hiệp châm phô bạch thông chôn chiệt đâm bê ôi dù vụ chôn bà nẹ bà nét khai tại chìa bê sức chắc chôn khăn ông ca thay rạc xa nâng lực đầm ca อัตสัญญาณบทปทอระบอกสระภูมิตามระยะการทวีจะแสดงหนึ่งชนายประเด็นขนมสมัยปัจจุบันเนื้อเปตมรองศิลปะมวยไทยกันแต่อภิวัตอย่างสมบูรณ์แบบยุบจนจิจระเนื้อแต่จิระเด็ดซาปิจอบจิมวยหนึ่งศิลปะบทปทอประปีนี้ยุบจนขมายแต่งหลายเนื้อแต่กำปองบรรทออบรรจุดวงประลึงหนึ่งประดอลธรรมปอลรอเรียนดอลใบกรอบโบราณแต่งนี้โดยบำนองรวมจำแนกมวยภายในท้องขนมกาไทยดักษาหนึ่งเลิกดำเกินอัตราสัญญาณปปทระบอจนรวมเจียด
3: จนรวมเจียดหนึ่งมัดเนสอัพต่างหลายเติบบานตามด้านกรรมวิธีปอดอมเมียนผู้มีเพีย